สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่24 กันยายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอยู่ระหว่างการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยเขาจะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐในการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของผู้นำทั้งสองในปีนี้หลังจากที่นายทรัมป์เยือนจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมเมื่อวันพุธที่23 กันยายนนายสีเดินทางถึงฐานทัพทหารใกล้กรุงวอชิงตันโดยนายทรัมป์ได้รอต้อนรับซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนี่เป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของนายสีนับตั้งแต่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อปี2566จะมีการจัดพิธีต้อนรับขึ้นในวันพฤหัสบดีที่24ที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐตามด้วยการประชุมสุดยอดและงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการคาดว่าประเด็นด้านเศรษฐกิจและการค้าจะเป็นหัวข้อสำคัญในการประชุมผู้นำทั้งสองน่าจะหารือเกี่ยวกับการขายอาวุธของสหรัฐให้แก่ไต้หวันซึ่งจีนคัดค้านอย่างรุนแรงและอีกหัวข้อหนึ่งคือความขัดแย้งในอิหร่านซึ่งสหรัฐได้เพิ่มแรงกดดันต่ออิหร่านด้วยมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจสหรัฐและจีนกำลังแข่งขันอย่างดุเดือดในเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AIประเด็นหารือที่สำคัญเรื่องหนึ่งคือความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ขณะที่อีกประเด็นหนึ่งคือการสร้างกรอบสำหรับการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและจีนตกลงที่จะขยายระยะเวลาการพักรบทางการค้าออกไปอีก2 เดือนซึ่งเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่10 พฤศจิกายนนายเบสเซนต์กล่าวว่าการเจรจาของเขากับนายเหอลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่20 กันยายนและวันพุธที่23นำไปสู่ข้อตกลงดังกล่าวเขากล่าวในรายการของ Fox News ว่าข้อตกลงนี้จะได้รับการขยายออกไปจนถึงวันที่10 มกราคมเพื่อให้เรามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างในด้านเศรษฐกิจการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้น1 วันก่อนการประชุมสุดยอดในวันพฤหัสบดีที่24ระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนทั้ง2 ประเทศตกอยู่ในความขัดแย้งทางการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยมีการใช้มาตรการภาษีตอบโต้กันไปมาจนกระทั่งเกิดการพักรบทางการค้าขึ้นหลังการประชุมสุดยอดในเดือนตุลาคม2568โดยสหรัฐยอมลดภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นส่วนจีนยอมเลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากที่เข้มงวดขึ้นออกไป1 ปีขณะที่สหรัฐก็เลื่อนการบังคับใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชิปกับบริษัทต่างๆออกไป1 ปีเช่นกันนายเบสเซนต์กล่าวเสริมว่าผมไม่รู้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงที่ใหญ่กว่านี้ได้หรือไม่ผมไม่รู้ว่าเราจะแค่ต่อสัญญาปัจจุบันหรือเปล่านายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ประชาคมนานาชาติทั้งหมดจะต้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับอนาคตของช่องแคบฮอร์มุซเขากล่าวถ้อยแถลงข้างต้นต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในนครนิวยอร์กของสหรัฐว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือทางทะเลให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางทะเลการประชุมนี้จัดโดยญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆโดยมีตัวแทนจาก53 ประเทศและองค์กรต่างๆเข้าร่วมนายโมเตงิกล่าวถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฟื้นฟูเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเขาระบุว่าการหารือเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสายสำคัญจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาคมนานาชาติทั้งหมดรวมถึงประเทศที่ตั้งอยู่ตามแนวช่องแคบและประเทศที่ใช้เส้นทางดังกล่าวขนส่งสินค้าด้วย
นายโมโตงิยังได้ย้ำจุดยืนของญี่ปุ่นในการคัดค้านสิ่งที่เขาเรียกว่าความพยายามฝ่ายเดียวที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะที่เป็นอยู่ด้วยการใช้กำลังหรือการบีบบังคับในพื้นที่ทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ถ้อยแถลงดังกล่าวของนายโมเตงิดูเหมือนว่าจะมีนัยยะสื่อถึงจีนโดยเขาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ประเทศต่างๆต้องยึดตามคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเมื่อปี2559ซึ่งปฏิเสธการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้ประชาชนในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความสูญเสียอย่างหนักหลังจากพายุใต้ฝุ่นตู้เจียนทำให้ฝนตกมากเป็นประวัติการเมื่อต้นสัปดาห์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว10คนและยังไม่ทราบชะตากรรมอีก4คนคันกั้นน้ำริมฝั่งทะเลสาบอิมบานุมะในจังหวัดชิบะพังทลายส่งผลให้พื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมจนถึงขณะนี้น้ำยังไม่ลดลงในบางพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงปลาคาร์ฟสวยงามแห่งหนึ่งก็ถูกน้ำท่วมเช่นกันทางบริษัทระบุว่าปลาคาร์ฟถูกน้ำพัดหายไปทั้งหมด 100,000 ตัวทานิเคนจิประธานฟาร์มปลากล่าวว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนผมตกใจมากผมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราดำเนินต่อไปได้ในเมืองซากุระหน่วยดับเพลิงยังคงสูบน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอยู่หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับรายงานเมื่อวันอังคารที่22กันยายนว่ามีผู้สูญหาย1คนหลังจากหนีออกมาจากรถที่ถูกน้ำท่วมต่อมาได้มีการพบตัวชายที่สูญหายและรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนมีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภูเขาทำให้เกิดดินถล่มหลายแห่งซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้ที่ยังคงสูญหายอยู่เครื่องบินโดยสารของสายการบิน All Nippon Airways หรือ ANA ลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินนาฮะจังหวัดโอกินาวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเนื่องจากเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหลังทะยานขึ้นได้ไม่นานมีรายงานว่าผู้โดยสาร3คนบาดเจ็บเล็กน้อยขณะอพยพออกจากเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวคือเที่ยวบินที่1502มีกำหนดเดินทางไปยังสนามบินซางะในคิวชูสายการบินระบุว่านักบินตรวจพบอุณหภูมิน้ำมันในเครื่องยนต์ฝั่งขวาสูงผิดปกติหลังจากทะยานขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 21:00 นของวันพุธที่23กันยายนเครื่องบิน Boeing 737ของเที่ยวบินนี้ได้บินกลับมายังสนามบินนาฮะหลังจากดับเครื่องยนต์ที่มีปัญหาแล้วและลงจอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเวลาประมาณ 22:00 นผู้โดยสารทั้ง152คนและลูกเรืออีก6คนอพยพออกจากเครื่องบินโดยใช้สไลด์ฉุกเฉินมีการส่งรถดับเพลิงไปยังจุดเกิดเหตุแต่ไม่พบรายงานกลุ่มควันหรือเพลิงไหม้จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่30เกี่ยวกับการบอกถึงเรื่องต่างๆทั้งเรื่องที่ทำแล้วและเรื่องที่จะทำครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาเป็นนักศึกษาต่างชาติมาจากเวียดนามค่ะทำมาที่คาเฟ่กับหมี่ย่าช่างภาพจากจีนทำเล่าให้หมี่ย่าฟังเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องยูกินักศึกษาด้านดนตรีชาวญี่ปุ่นค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทที่30กันครับ
2: เมลอนพาเฟ่でございます
3: おいしそう
2: タム、ユウキさんとどこで会ったの
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: まあ、どうความหมายกันไปทีละช่วงครับ。
1: พนักงานเสิร์ฟนำพาเฟ่มาให้และพูดว่า
2: メロンパフェでございます。
0: パフェメロンค่ะ。
1: ทำร้องว่า
3: おいしそう。
0: น่าอร่อย
1: ขณะที่กำลังอร่อยอร่อยกับพาเฟ่มิย่าก็ถามว่า
2: ทัมยูกิซันโตะดโกเดอัตตะโน
0: ทัมพบกับคุณยูกิที่ไหนเหรอ
1: ทัมตอบว่า
4: เวียดนามเดส
0: เวียดนามค่ะ
4: 小学校でボランティアをしました
0: เป็นอาสาสมัครที่โรงเรียนประถมค่ะ
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้างค่ะ
1: หลังจากที่มีย่าฟังแล้วก็พูดว่า
2: โซดัตตะโน
0: อย่างนั้นเองหร
1: ือทำพูดต่อไปว่า
4: ใช่ยูกิซันนี่ไอไตเดส
0: ค่ะอยากพบคุณยูกิค่ะ
1: เป็นความทรงจำที่ดีนะคะทำกับยูกิร้องเพลงและเต้นกับเด็กๆด้วย
0: ก็หวังว่าทั้งสองจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับสำนวนหลักของวันนี้คือร้องเพลงด้วยกันบ้างเต้นด้วยกันบ้าง
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: เมื่อเรียนรู้รูปประโยคนี้ไว้ก็จะพูดถึงการทำสิ่งต่างๆได้หลายอย่างทั้งที่ทำแล้วและจะทำนะครับมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: 一緒に
0: แปลว่าด้วยกันและ
5: 歌ったり
0: แปลว่าร้องเพลงบ้างซึ่งมาจากคำกริยาร้องเพลงโดยที่ส่วนท้ายกลายเป็น
5: ตาดิ
0: และ
5: โอดุตาดิ
0: แปลว่าเต้นบ้างโดยมาจากคำกริยา
5: โอดอรุ
0: เต้นซึ่งส่วนท้ายก็กลายเป็น
5: ตาดิ
0: และต่อมาคือ
5: ชิมาชิตะ
0: แปลว่าทำจุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่อต้องการจะแจกแจงตัวอย่างบางตัวอย่างของการกระทำหลายอย่างใช้รูป
5: ตาดิ
0: ของคำกริยาครับการผันคำกริยาให้อยู่ในรูปทาริทำได้โดยเปลี่ยนเทที่ท้ายคำกริยารูปเทให้เป็นทาริครับ
1: ในสำนวนหลักนั้นคือจากหลายๆสิ่งที่ทำกับยูกิทำด้วยกันนั้นทำยกตัวอย่างมาแจกแจง2 อย่างก็คือร้องเพลงและเต้นทำก็เลยพูดว่าอุทัตทาริโอดทารินะคะ
0: ครับและเพราะว่าการกระทำนั้นเกิดขึ้นในอดีตประโยคจึงลงท้ายด้วย
5: しました
0: ซึ่งเป็นคำกริยาแปลว่าทำที่อยู่ในรูปอดีต
1: มาลองกันค่ะฟังแล้วพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: 歌ったり踊ったりしましたいっしょに歌ったり踊ったりしました
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนานี้กันครับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งกำลังแจกแจงสิ่งที่อยากจะทำในฮอกไกโดครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: มีความหมายว่าอย่างนี้ครับ
6: ฮอกไกโดで何をしますか？
1: จะทำอะไรที่ฮอกไกโดครับ
0: คำว่า
5: ฮอกไกโดで
0: แปลว่าที่ฮอกไกโดและ
5: 何をしますか
0: แปลว่าจะทำอะไร
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: อยากจะปีนเขาบ้างแช่น้ำแร่ร้อนบ้างครับ
0: ส่วนที่พูดว่า
5: ไฮกิ้งをしたり
0: ก็คือ
5: ไฮกิ้งをする
0: จะปีนเขาที่อยู่ในรูปทาริและ
5: 温泉に入ったり
0: ก็คือ
5: 温泉に入る
0: แช่น้ำแร่ร้อนที่อยู่ในรูปทาริครับในประโยคนี้ผู้พูดกำลังอธิบายสิ่งที่ตนอยากจะทำจึงพูดว่าอยากจะ
5: したいです
0: ที่ท้ายประโยคสังเกตส่วนนั้นได้ใช่ไหมครับโดยที่ทารินั้นใช้บ่งชี้ถึงเรื่องที่อยู่ในอดีตก็ได้และในอนาคตก็ได้นะครับ
1: มาพูดตามอย่างเสียงดังฟังชัดกันเลยค่ะ
5: ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです
0: มาลองตัวอย่างอื่นๆกันดูครับสมมติว่าเดินทางไปเที่ยวโอกินาวาแล้วก็มีคนมาถามเราว่าทำอะไรมาจะตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นยังไงว่าไปซื้อของบ้างว่ายน้ำที่ทะเลบ้างคำว่าซื้อของพูดว่า
5: ไคโมโนะするไคโมโนะする
0: คำว่า
5: する
0: แปลว่าทำอยู่ในรูปทาริก็จะได
5: ้したり
0: และว่ายน้ำที่ทะเลพูดว่า
5: 海で泳ぐ海で泳ぐ
0: คำว่าว่ายน้ำในรูปทาริพูดว่า
5: 泳いだり泳いだり
0: เชิญครับมาถึงสำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของทำตอนที่เห็นพาเฟ่จำไปใช้ได้เลยครับ
3: おいしそう
0: คำว่า
5: おいしそう
0: แปลว่าน่าอร่อยหรือน่ากินการจะพูดว่าอร่อยตอนที่กินอะไรบางอย่างก็ใช้
5: おいしい
0: แต่การพูดว่าน่าอร่อยก่อนจะกินพูดว่า
5: おいしそう
1: ถึงตาคนผู้ฟังแล้วค่ะ
5: おいしそう
0: ทีนี้มาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
3: メロンパフェでございますおいしそう
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。

0: ช่นช็อตเค้กก็อาจจะมีสตรอเบอรี่ช็อตเค้กซึ่งใช้เค้กสปอนจ์ฟูๆกับครีมแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับขนมญี่ปุ่นที่เป็นที่ชื่นชอบมาเนิ่นนานอยู่แล้วก็อย่างเช่นแป้งปั้นโมจิข้าวเกรียบซาลาเปาบางชนิดก็ทำให้เข้ากับฤดูกาลเช่นน้ำแข็งใสในฤดูร้อนถั่วแดงต้มน้ำตาลในฤดูหนาวครับ
1: แล้วก็ยังมีประเภทผสมผสานแนวตะวันออกกับตะวันตกเช่นเค้กรสชาเขียวด้วยนะคะ
0: ครับขนมของญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องรูปลักษณ์ที่มีเสน่ห์อย่างในฤดูใบไม้ผลิดอกซากุระก็จะเป็นองค์ประกอบไปทั่วเลยในฤดูร้อนก็ทำให้ออกมาดูเหมือนท้องฟ้าเกลื่อนดาวกับสายน้ำใสในฤดูร้อนครับ
1: ก็หวังว่าทุกท่านจะมีโอกาสได้เพลิดเพลินทั้งรูปลักษณ์และรสชาติของขนมญี่ปุ่นนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan